0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เป็นดีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643915

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ค้าแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1895 59

ดีครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปาไผ่กระโบหูมื้อนี้ผมมีคำเดียวสิครับคำว่า

ให้เฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันให้บ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มันไปถึง
0: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุตร

0: สีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานลมสนามบินหาดใหญ
0: ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643993

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643956

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01 0618955 59

ทั้งพ่อเองและพ่อทำสาบานข้อใหญ่ของทวดเขาเลยเองพ่อทำสาบานนะพ่อทำสาบานนะ

0: พลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1 เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร093 478 8118

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังไนท์ที่ไนท์เรดิโอหัดใหญ่ค่ะดาดามารายงานตัวกันนะคะในวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มารับความสุขกับเพลงนี้ด้วยกันดีกว่าค่ะ

วันนี้เรามีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาฝากกันค่ะมีการประกาศในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมฉบับที่4ปรับพื้นที่ฝนหนักหลายจังหวัดด้วยกันค่ะโดยเฉพาะวันที่11ตุลาคมที่ราชบุรีและสมุทรสงครามเพิ่มเป็นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงอยู่ในพื้นที่ฝนตกหนักเหมือนกันค่ะในส่วนของภาคใต้ก็คือวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะจะมีฝนตกหนักทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลอันนี้จะมีฝนตกในช่วงวันที่12ตุลาคมส่วนวันที่13นะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและก็สตูลค่ะสรุปก็คือสงขลาเราก็จะเจอกับฟ้าฝนในวันที่12แล้วก็13ตุลาคมนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ไปไหนมาไหนพกพาร่มติดตัวกันด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือในการขับขี่รถนะคะเวลาที่มีฝนตกหนักก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและอย่าลืมนะคะนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพกันด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะขับรถจะเจอแดดเจอฝนก็ตามแต่เราก็จะได้ขับรถด้วยความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้บ้านหอม
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

กลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาด้าค่ะพร้อมๆกันด้วยกับปุ๋ยปลานิลทองอันนี้คือเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพมากๆค่ะชาวสวนนะคะได้ใช้แล้วเนี่ยต่างก็ติดใจมาซื้อซ้ำด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสวนยางสวนปาล์มหรือจะเป็นนะคะพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีหลากหลายสูตรนะคะมีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือใช้แล้วต้องเห็นผลจริงแล้วก็ของเราเนี่ยลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มออกดีมะพร้าวทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินก็ดีสมบูรณ์มากบอกเลยค่ะว่าแค่ใช้ปุ๋ยตราปลานิลทองค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัย074460499 0988224212ค่ะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: อยู่ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอกับปัญหากลิ่นสารพัดกลิ่นนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขเอาซะเลยจะเป็นกลิ่นขี้หมาขี้หมูขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายสารพัดมูลสัตว์ทุกชนิดแล้วก็กลิ่นขี้ยางเราจัดการให้คุณได้ค่ะด้วย EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะของเราเนี่ยผลิตจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีโดนตัวสัตว์ได้คนใช้งานก็ง่ายค่ะแค่ผสมน้ำอัตราส่วน1ต่อ100แล้วก็ใช้ฉีดพ่นหรือราดล้างพื้นจุดที่มีมูลสัตว์ได้เลยค่ะอย่างห้องน้ำท่อประอย่างห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลอะที่เหม็นสุดๆเนี่ยก็ใช้ EM ของเรานะคะจัดการให้ได้เลยค่ะนะอย่างลานยางเนี่ยโอบอกเลยนะคะว่าลานยางใช้กันเยอะมากแล้วทุกคนแฮปปี้มากเพราะว่าใช้ดีนะคะลานยางเนี่ยบอกว่าการันตีกันจากลูกค้าโรงงานแล้วก็ลานยางทั่วประเทศเลยทีเดียวทุกคนจึงมั่นใจนะคะว่าใช้ EM ตราน้ำใสแล้วเนี่ยทำให้กลิ่นต่างๆเนี่ยจางหายได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะไม่รบกวนข้างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณสามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ที่0988224022หรือว่าจะโทรมาสอบถามที่ดาดาก็ได้นะคะ0971922955ค่ะ

อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณสามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก 3BB นะคะเน็ตเร็วแรงได้ดั่งใจ 3BB จัดเต็มแล้วก็บริการหลังการขายดีมากๆนะคะมีปัญหาเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่พร้อมดูแลกันไปอ่ะ1530โทรไปสอบถามกันได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะดาด้าขอนำเสนอนะคะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอากาศภายในบ้านของเราก็ดีนะคะโคเวจากไทยค่ะอย่างทุกวันนี้หาดใหญ่เราเนี่ยโอ้โหฝุ่น PM2.5 เยอะมากนะถ้าเกิดว่าคือมันเป็นฝุ่นที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะหลายคนที่แบบเป็นภูมิแพ้เจอเขาหน่อยนี่ก็จะแบบว่าจะออกอาการเลยแต่คนที่สุขภาพดีๆอยู่อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะรู้อีกทีนึงร่างกายนี่สะสมฝุ่น PM ไปเยอะเท่าไหร่แล้วปอดของเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วถึงจะออกอาการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาป้องกันกันด้วยการฟอกอากาศให้บ้านของเราเนี่ยสะอาดด้วยกันดีกว่ากับเครื่องฟอกอากาศจากโคเวค่ะจะเป็นเครื่องฟอกหรือเครื่องกรองน้ำหรือจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศหรือจะเป็นเก้าอี้นวดนะคะสินค้าของเราทุกชิ้นวันนี้จัดโปรจ่ายแค่99 บาทเท่านั้นนะคะชิ้นละ99 บาทสับกันได้เลยค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971924

ลี่ยนบรรยากาศนะคะการนอนนะคะจากนอนธรรมดาธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นนอนที่ญี่ปุ่นกันบ้างแต่ไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะแค่มาที่นี่ที่โรงแรมโฮชิหัดใหญ่ค่ะโรงแรมใหม่กลางเมืองหัดใหญ่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นที่ให้คุณพักกันแบบสบายมีสวนญี่ปุ่นห้องพักใช้เสื่อทาทามิฟูกก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะแล้วก็มีชุดยูกะตะให้คุณได้สงสัยด้วยนะเหมือนกับว่าเราอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนี่ใครที่อยากจะบอกว่าจะมาเก็บภาพที่ระลึกกันไว้นะคะใส่ชุดยูกะตะถ่ายมุมโน้นมุมนี้นะด้วยชุดชาเรามีให้ด้วยมีอ่างให้คุณได้แช่ออนเซ็นแบบส่วนตัวในห้องพักนะคะแถมมินิบาร์ห้องด้วยทั้งขนมน้ำหวานแล้วก็เครื่องดื่มมีฟองอันนี้จัดให้ฟรีๆเลยค่ะส่วนใครอยากจะมานั่งคาเฟ่สไตล์มินิมอลส่วนใครที่อยากจะมานั่งคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นต้องมาที่นี่ค่ะโฮชิคาเฟ่อันนี้ก็จะอยู่ในโรงแรมโฮชิเหมือนกันนะคะแต่ว่าลงมาชั้นล่างก็จะมีคาเฟ่ของเรานี่แหละมีมัทฉะที่บอกเลยว่าใครที่เป็นสายมัทฉะเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะเพราะมัทฉะที่นี่เนี่ยพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆและกาแฟอันนี้ดาดาชอบกาแฟดริปค่ะมีให้ด้วยแล้วก็เบเกอรี่เยอะมากขอบอกนะคะเป็นเบเกอรี่โฮมเมดที่คุณสามารถเลือกกันได้ครบเลยค่ะมาที่นี่ที่เดียวเลยจัดให้ค่ะกับคาเฟ่ที่เรียกได้ว่าดังเรื่องมัทฉะแล้วก็กาแฟมากๆต้องที่โฮชิคาเฟ่นะคะมาหาเจอกันได้ที่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลิกาเดนส์พลาซ่าและตลาดกิมยงนะคะคุณจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเพราะฉะนั้นนะคะจะเป็นว่าไหนๆคุณอยากจะมาพักแบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มาเจอกันที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะ

คะในวันนี้ถ้าเกิดคุณยังคงต้องยกน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่อย่าเสียเวลาเลยค่ะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินที่มากกว่าเสียทั้งสุขภาพนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหก่อกวนใจใครหลายๆคนค่ะวันนี้แค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อน้ำชีวิตก็จะง่ายขึ้นสะดวกสบายและประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยละค่ะ

คุณนะคะสามารถตัดสินใจที่จะครอบครองเครื่องกรองน้ำโคเวนะคะจ่ายแค่99บาทเท่านั้นนะคะและถ้าเกิดว่าทำรายการในเดือนนี้99บาทที่จ่ายไปก็เป็นยอดจ่ายของเดือนหน้าเท่ากับว่าเดือนนี้คุณได้ใช้ฟรีค่ะนะคุ้มค่าแบบนี้เป็นอะไรที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะคะติดตั้งฟรีล้างไส้กรองฟรีเปลี่ยนไส้กรองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝงนะคะมีแค่ค่าบริการรายเดือนเท่านั้นและคุณก็จะได้ดื่มน้ำสะอาดทุกช่วงเวลาที่ต้องการจะดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติได้หมดครบจบในเครื่องเดียวสอบถามมหาดาดานะคะ0971922955ค่ะ0971922955

คุณผู้ฟังส่งมอบความสุขกันมาจนถึง2ชั่วโมงเวลาใกล้หมดอีกแล้วเห็นไหมคะว่าเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยเวลาก็จะเดินเร็วๆใช่ไหมคะยังไงก็ถึงแต่ฝากกันด้วยนะคะการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะหมั่นออกกำลังกายและก็ทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมนะคะทำบ้านของเราให้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะด้วยการติดตั้งสินค้าดีของโคเวนะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพดีกันได้ทั้งบ้านค่ะน้ำสะอาดอากาศสะอาดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำให้สุขภาพของเราดีได้ตั้งแต่ตื่นเช้ายันหลับเลยทีเดียวค่ะ0971922955สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะวันนี้เวลาของกระด้าหมดแล้วละค่ะยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒินะคะส่วนเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้ผ่านฟอง
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีเฟซบุ๊กวรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาศรีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีศรีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
3: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรต

0: ธัญวาเลตี้พิธีวุฒิมาแล้วจ้าพร้อมประจำการนะครับทาง 99.0 หาดใหญ่ 99 รีดิโอนะครับ 92.2 งาจารุลักษณะรีดิโอเลยก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเมื่อวานต้องกล่าวว่าประธานอภัยนะครับติดธุระ1วันก็เลยตั้งเพลงตั้งสปอตไว้นะครับวันนี้ลงเฟซบางมูดหลานาลอยข้าววังแหล่สาขาสองคอนเสิร์ตพิเศษหน้ากาตัวละ 3,000 อ่านเครื่องดื่มพร้อม 5-6 ฐานคำคืนนี้นะครับ9ตุลาเจอกันที่ลานห้อยข้าววังแหล่สาขาสองสี่เอกไทยวัสดุนะครับขอเพลงได้นะลงเฟซบางมุดเรียบร้อยแล้วจ้ะนะครับเมื่อสักครู่ไฟต๊อกนะครับในช่วงของนิจิดาดานะครับเดี๋ยวนี้ต้องนั่งกับแบบว่าละแวงเดี๋ยวไฟมั่งเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตมั่งนะครับแต่วันนี้พร้อมประจำการจนถึงห้องโมงเย็นนะครับ2ชั่วโมงแรกก็เพื่อชีวิตเพลงดังเพลงเก่าให้ทานได้แนะนำเพราะนำเพลงได้นะครับก็ให้ทานได้ฟังเพลงที่ท่านอยากจะฟังนะครับมาคอมเมนต์ทาง Facebook อุดแกประกอบนะครับบ้านไมค์เรดิโอออนไลน์จากไทยด้วยนะฟังได้ทั่วไทยไปถึงโดดาวเนปจูลทำต้มกันหรือยังทำต้มกันไหมทำต้มน้ำจูพองล่านะวันนี้ก็ทำต้มกันแล้ววันนี้ก็ตอนเช้าถึงก็วันอาทิตย์ก็ทำบุญกันนะครับน้องจะสาบานเถอะน้องจะแก้บนสักพวงอ่ะ
1: น้องข้อสาบาน
0: แก้บนสักพวงได้มาไปยิบบ่เลยน้องยิบพวงที่ไม่มีเบี้ยนไม่มีเลี้ยนนะบ่เลี้ยนนั้นทุกแขกแล้วไม่น้องเอาองุ่นก็ได้

จำได้ว่าเพลงนี้ผมเปิดวันนี้เป็นรอบที่สองนะครับแนวนี้บางที่มันออกมาแล้วมันไม่ค่อยโดนใช่เหลวนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนโอเคล่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าออกแนวนี้ปั๊บมันได้เฉพาะกลุ่มเหล็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันสังคมจะผู้หญิงกับผู้ชายนี่มันท้าวกันแล้วนะครับก็เลยว่าผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะเพลงนี้นะครับถ้าอยู่ในลิสต์ที่จะเปิดแบบอวนลูปออกมาเปิดเนี่ยคงจะไม่ได้เอามาใช้ในเพลงที่เป็นเพลงโดนเพลงดังนะครับแต่เอาเถอะไม่เป็นไรถือว่าเป็นเพลงไหมนะครับดอกไม้ไม่ใช่ดอกทองอะไรประมาณนี้นะครับไม่ล่าสุดของกินนารีนะครับก็เดี๋ยวนี้ถ้าเพลงเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับความรักนะครับถ้าเกี่ยวกับซีซีแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดังยากเอาตรงๆเลยนะครับค่อนข้างที่จะดังยากเพราะว่ามันบอบบางอ่ะมันเซตทีป่ะเพลงแบบเนี้ยนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ค่อยว่ากันแต่ในวันนี้จริงๆผมไม่ค่อยเปิดนะเพลงที่ออกมาแบบเปิดแล้วถึงเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยบายใจบางที่แฟนคลับเราผู้หญิงก็มีนะครับเขาจะเป็นแบบไหนหรือเขาจะเป็นบันพลือเนี่ยมันเขาเลือกทางของเขาเองนะครับผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าดีทมเทพไปผู้ชายที่ไม่ดีก็มีอีกเยอะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผู้หญิงที่เหมือนที่เพลงแบบนี้ก็แล้วก็เอาไว้ข้างหลังเถอะเอามิตรภาพไปก่อนเอาเพื่อนเอาพี่เอาน้องเอามิตรภาพไปนะครับไอ้เรื่องของส่วนตัวเนี่ยเราบางทีเป็นเพื่อนกันแล้วเธอเข้าใจมากเข้ามาเพื่อนกันแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแตกแยกกันได้โดยแต่ละคนมีเบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนที่บอกว่าเพื่อนบางที่หน้าที่การงานเวลาไปนู่นไปนี่อยู่เพื่อนฟุ้งด้วยกันเนี่ยเอาไว้ข้างล่างไว้ก่อนนะครับเบื้องหน้าแล้วก็คือเพื่อนกันไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ระดับไหนหรือว่าจะรวยหรือจนแต่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเรียนห้องเดียวกันที่เราเคยอยู่รุ่นเดียวกันเราเคยกินข้าวหม้อเดียวกินแกงถุงด้วยกันเนี่ยมันคิดว่ามันคือเพื่อนอะนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เปิดถ่ายได้หรอกเพลงแนวนี้เนี่ยผมเปิดสักรอบสองรอบผมก็เอาไว้ในกลุ่มไม่ค่อยได้เอามาเปิดนะครับถ้าสังเกตดูล่ะรายการผมเนี่ยเพลงแบบนี้หน่อยมากนะครับนอกจากเพลงไม้ที่ผมฟังสักรอบสองรอบถ้าผมไม่บายใจกับผมก็ไม่ค่อยเอามาเปิดนะครับเราไปสื่อแบตเตอรี่ดีวะบ้านมอแบตเตอรี่เรียนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามใจสาขาสีบัวนาดสาขาเยื่อโรงพยาบาลนะเยสาขาเยื่อรถตักสงขลาแล้วก็สาขาที่ห้าสวนแถวแก่นะครับเรียนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เอนี่แม็กอุดทึกเก็บไฟได้เยอะหาซื้อกันได้ร้านที่ขายแบตเตอรี่ไกลบ้านฐานนะครับเอนี่แม็กเบ็ดน้ำเบ็ดแห้งรถเก๋งรถกระบะนะครับเอนี่แม็กราคาไม่แพงทนทุกเก็บไฟทนตายาดด้วยโอ้หนึ่งลูกจ่ายได้สี่ห้าปีเอนี่แม็กนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยกสูงรถเตี้ยนะครับแม็กยางโจ๊กมอน้ำคำซี่เบาะพร้อมด้วยทำทุ่งลมรถกระบะแล้วก็เปิดทุกวันนะครับร้านอามซ่าชอบอะไรซิ่งสายกระบะสายแต่งสวยแต่งซิ่งอามซ่าช็อปนะครับไม่ล่าสุดนะครับไทยทศมิตรเพลงที่มีชื่อว่าฝันไร้ราคา What life Look at me sue Gotta do what you gotta do No matter what they say Onตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำปูนึ่งหมึกไข่ย่างหอมเตาแกงส้มปลากระบอกปลาขี้ตังปลากดผัดเผ็ดปลารสเข้มข้นต้มยำทะเลตำปูม้ารสจัดจ้านยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

แม่อาลี่มูยังเมืองตรังนะครับสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือวานทำบุญขึ้นบ้านไหมแม่อาลี่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเราขายกันทุกวันทางมาคนเนียงวัวมุมแยกรัตภูมินะครับตัวเล็กตัวใหญ่กรอบวาน

านแต่แม่ว่านเรียนแม่ว่านเยอะนะครับนังนี่กรอบกรอบแถมน้ำจิ้มน้ำลาดหมูนะครับสังหมูย่างเมืองตรังชื่อนี้การันตีขายมาเกือบ40ปีแล้วนะครับแล้วก็เจ้าเดียวเจ้าแรกขายอันเกษตรมอแม่อาลีหมูย่างเมืองตรัง0899900189นะครับเบอร์โทร0899900189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรังไปดูได้ชื่อที่ข้ามาแล้วตัวสักแป๊บได้ไหมครับรายชื่อความคิดเห็นทั้งหมดพี่จักรพงศ์การบ่อน้องบอยมาลัยวัวชนนะครับลุงนวดพี่เล่ช่างก้อยหลอดคุดแก้วเจริญพงศ์นะครับขอบคุณพี่พงศ์ครับพี่พงศ์เมื่อวานสื่อพวงรีดนะครับมาแสดงความเสียใจกับแม่ของคุณยูนะครับที่วัดโตน้อแม่ของคุณยูก็ได้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ชาปนกิจวันจันนี่ขอบคุณพี่พงษ์ด้วยนะครับหลอดคุดแก้วเจริญพงษ์เรียกชายบริการได้จ้ะฮอกโลหลอดแบคโคนะครับจากไทยจากกรอบจากเกลียจากคุดจากทุ่มดินจากคายดินได้หมดแมคโคเหล็กแมคโคใหญ่หลอดคุดแก้วเจริญพงษ์นะครับจากใจในหัวพี่พันธ์ขอบคุณนะพี่พันธ์รายงานตัวพี่พันธ์ถ้าเจอพี่พันธ์นี่แกเลี้ยงข้าวตลอดเลยนำพี่พันธ์นะเลี้ยงกามังอุดนุ่นหนามอมังที่10 ขวด 10 ขวดนะครับคุณเชิดซักหนองหนึ่งพี่อุดจักพี่ท่านมือสองขับได้หนองหนึ่งกับเพลงไรจักพี่ท่านแกเลือกง่ายเลยนี่เบอร์ย่างเลยหาโมงเย็นโดนหนองหนึ่งนะพี่ท่านมือสองขูกเมานะครับคุณลาเชนหนองกี้ไซตืดคุณพงคุณอนุสรโกตุแอบานคุณอ๊อฟนะครับแล้วก็ช่างหนุ่ยกระจกอลูมิเนียมรวมไปถึงน้องบ่าวนะครับแบตเตอรี่ควรเนียงอ่ะทักทายน้องบ่าวด้วยนะครับน้องบ่าวน้องบ่าวที่บ้านวากแล้ว

ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อฮะเจ้าไรตี้ชั่วโมงที่ท้องนะครับทิ้งท้ายกันด้วยย่อมจับดีว่าตาเธอไม่ใจนะครับโอมวงถามาคอบเวอร์เบิ้ลยุทธพลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีไม่ล่าสุดปลางทิพไม่ยาลาบนี่นะครับหันมาไม่เจอได้เดี๋ยวชั่วโมงที่สองเพลงไม่ล่าสุดนะครับทักทายสาวสาวลังหนกบางฮักด้วยจ้านี่ฟังอยู่จากโรงงานเลยนะครับโอ้สาวสาวลังหนกเลย

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้บ้านหอม
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เมตรเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำปูนึ่งหมึกไข่ย่างหอมเตาแกงส้มปลากระบอกปลาขี้ตังปลากดผัดเผ็ดปลารสเข้มข้นต้มยำทะเลตำปูม้ารสจัดจ้านยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อป ตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอามซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
3: สัญญากับเราได้ปะว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอ่ะ
4: ได้เราสัญญาน
3: ะ

หันยาวเลตี้ชั่วโมงที่สองนะครับกลางมหาสมุทรท่องเที่ยวกวนเนียงนะครับเพลงแรกไม่ล่าสุดนะครับปลางปลางทิพย์กับไม่ยาลาบซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอเตอร์ไซค์มือสองอยู่ในบ้านกวนนินนะครับจะสื่อมอเตอร์ไซค์มือสองก็ต้องมาที่นี่ซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์มือสอง X-Max Forza PCX สภาพสวยสภาพนางฝ่าสื่อซดสื่อพรซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับเบอร์โทรบังซี0-799-3031นี่บางซีลงโฆษณากับผมหลายปีแล้วอย่าอยู่กันอีก5ปีนะบางซีอยู่จนว่าถ้านี่เขาต่อสัญญาไหมครั้งละ5ปี5ปีนะครับหนูหลอดบ้านพี่บูนคาเซ็นเตอร์บอกว่าอย่าอยู่กับดีเจวุฒิ3ปีขอบคุณบางเดชหนองดาวุฒินะครับว่าลงกับพี่วุฒิยาวๆเลย3ปีนี่แจ้งมาแล้วแต่ผมไม่ได้ทำสัญญาหรอกเอาสัญญาใจกันร้อยแล่ร้อยแล่หลอดบ้านน่าจะให้บีบูนการเซ็นเตอร์ลงโฆษณาบอกกับพี่หุด3ปีหนับไปเลยนี่ลงเดือนที่3เนี่ยซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์มอเตอร์ไซค์มือ2นะครับ0-8-5-799-3031 0-8-5-799-3031ซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์นะครับสาขาแรกในบ้านคนนิ้นกับสาขา2ถนนกาญจนาวนิชทางไปสงขลาสายเก่าควรนิ้นนำใจนะครับซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์UNB กลาทำซีรถยนต์ทุกชนิดนะครับขอปะผู้ทำซีรถยนต์ UNB กลานะครับเอาแบบซีดอกแก้วก่อนตอนนี้จัดโปรโมชั่นจากซาเมื่อนาหลอดเรือซองเมื่อนาซีสดใสซีแววซีแบบสวยซีดอกแก้วซองเมื่อนาทำซีรอบคันซีทั่วไปแต่ไม่ใช่ซีซิงซีวีไอพีนะ1เมื่อนา 1,000 บาทและมันเคลมประกันทุกบริษัทพร้อมด้วยทำซีเป็นชุดนะครับชุดละ 1,000 บาทคัดสีพันหา UNB กลาดนะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูลอุทิศหนึ่งนะครับ0-982-48แล้วก็ตองกาวนะครับ0-982-48แล้วก็ตองกาว UNB กลาดไม่ล่าสุดสี่ดาราพรุ่งนี้อาซ้ายเกินไปนิวพงศกรพ่อชายไม่พ่อโชคไม่ล่าสุดสปรายองค์หักตอนฝนตกสามเพลง Let's go แปลว่าอะไรล่ะเอาไปอ่ะไปหนูไปข้างหน้าลูก Let's go ไปถ้า Come on Come on มาไปวันที่11 ตุลาไปไหน ไปวัดชิงเล็ด เอาวันอาทิตย์อ่ะพวกเธอหยุดกันห้านไม่ทำอย่านอนถ้าได้บ้านไปวัดมั่งข้าววงข้าววัดมั่งไปทำบุญมั่งไปชิงเปรตแล้วก็มั่งไม่ใช่ว่านี่ยันมาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์แล้วตรงกับวันอาทิตย์ไปทำบุญกันมั่งนะห้านกับยุทธกันถ้าพลาดปีนี้ก็รอปีหน้าดูแล

0: ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำปูนึ่งหมึกไข่ย่างหอมเตาแกงส้มปลากระบอกปลาขี้ตังปลากดผัดเผ็ดปลารสเข้มข้นต้มยำทะเลตำปูม้ารสจัดจ้านยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: เรื่องรถไว้ใจเราบันแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย093-616-8008หรือ081-896-2410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะ พี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่

ขอบคุณหลอดบาราจัยบิบูลคาร์เซ็นเตอร์นะครับจะซื้อหลอดยนต์มือสองขายเทิร์นหรือกำลังมองหาหลอดยนต์มือสองก็มาที่นี่นะครับราคาไม่แพงมาขายเราก็ตีราคาให้สูงซื้อที่เราก็ดันตุเคสไอ้ฐานในพานกับสถาบันการเงินพานกับไฟเน้นของแถมส่วนหลอดหลอดยนต์หนาไม่ท่วมนอดไม่ขยับไม่ชนนักหลอดบาน่าแย่ผีบุญคาร์เซ็นเตอร์ดันตุเคสราคาไม่แพงนะครับฝากให้ด้วยจ้าซื้อหลอดยนต์มือสองก็ต้องมาที่นี่หลอดบาน่าแย่ผีบุญคาร์เซ็นเตอร์ไปท่ามาหนองดาวุฒท่ามาบางเดดได้เลยบางวาดก็ได้สามบางแหละบางชู่ไปกันเอาสี่บางนะครับสักคันเนอะดาวหน่อยพ่อนานก็มีเลือกฟรีดาวกันยังออกรถ100บาทฟรีดาวจัดเต็มจัดหล่นนะครับแล้วก็เราช่วยดันตุเคสด้วยกับสถาบันการเงินนะครับรถบ้านมือสองนะครับรถบ้านหน้าเย้พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์ถนนซ้ายถาทอนเปิดทุกวันนะครับวันอาทิตย์อ่ะจะยิงเต็นเราเปิดทุกวันแล้วแหละแต่เราปิดวันอาทิตย์วันเดียวจบเพลงนี้ไล่ชื่อเล่นตัวมีมาเลือกไปดูไล่ชื่อเล่นตัวก่อนถึงแต่เดี๋ยวผักฟังผู้ให้การสนับสนุนหนึ่งช่วงเบรกนาผู้ให้การสนับสนุนอย่างอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทถาเตียนคลองถาเตียนปากพยุนปัทลุงโดนี่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนที่จานข้ามาเล่นตัวเพิ่มเติมพี่ดวงพรพี่ดวงพรส่วนมานี่นะครับในชั่วโมงหน้าผมหนังได้สักแป๊บนะครับพอแต่เดี๋ยวต้องเดินทางไปงานซบเปล่านะครับดีเจดีเจอาร์ตพ่ออาร์ตเดี๋ยวเขาลิงก์สัญญาณด้วยนี่ห้าโมงเย็นไปที่การิบซีจุดซองานะครับสุราษฎร์ชัยยาคอมมูนิตี้เรดิโอนะครับเดี๋ยวก็ได้ฟังกันแบบยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวผมเดินทางไปงานซบก่อนนะ

จ้าคุณธีรยุทธระยันตัวอนุซ้อนขอเพลงของคิตตี้พอได้เสียวโอ้โหนี่วันก่อนเบอร์ได้ฟังแล้วนะครับหลานนิ้วชอบประดังขอเพลงลงเสียงนางได้เลยจ้าคุณนันตกรคุณชัยสิทธิ์หลวงกงบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่งานศพนะครับกำลังเดินทางออกจากหาดใหญ่ได้เลยล่วงเดินทางปลอดภัยจ้ะแล้วก็เพลงไหมยูกิไฮทองคำ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี
5: ้บ้านหอมลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราคิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอามซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำปูนึ่งหมึกไข่ย่างหอมเตาแกงส้มปลากระบอกปลาขี้ตังปลากดผัดเผ็ดปลารสเข้มข้นต้มยำทะเลตำปูม้ารสจัดจ้านยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329อย ากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
2: ไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
1: ดีเจวุฒิ EDM
3: Ladies and gentlemen, this is another non-stop
1: DJ Wood EDM
3: in the mix.

เทวเลตี้ชั่วโมงที่3นะครับเพลงแดนครับวันนี้เราออกอากาศกันที่สุราษฎร์ด้วยนะครับชัยยาแล้วก็อีกหลายๆอำเภอครับ 94.2 คอมมูนิตี้เรดิโอนะครับของพ่ออาร์ตพร้อมด้วย 99.0 ยายนายที่นายเรดิโอนะครับพ่ออ๋อใจพื้นที่ใกล้เคียงติดๆกับหาดใหญ่แล้วก็ 92.2 พ่ออ๋อจุ้ยครับจารูลักษณานะครับจะเป็นนาทวีจานะปาดังดานนอกคลองไอโค้ง5โมงเย็นครับจันถึงสุกของสุราษฎร์นะครับแต่ที่จารูลักษณาก็ออกอากาศทุกวันเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางไปห้างซ็อปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งครับหรือว่าเพราะวันจันทร์นู่นแหละนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอีกสักครั้งนะครับทักทายพี่เมย์ด้วยหลังกระต้อมคุกเมย์คิดแปดแลนตัวเพิ่มเติมน้องหนึ่งซีซ่ารถบ้านยานยนต์แม่อาลีมูยังเมืองตรังบ้านมอแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอนิเมกนะครับUNB กลาดอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งรถบ้านนาเย่บีบูนคาร์เซ็นเตอร์นะครับครัวทาราวิวแอลลีซอดแค่นี้หมดแล้วแล้วก็ทางออนไลน์นะครับขอบคุณจ้ะเดี๋ยวต่อเช้าช่วงว่าเช้าไม่ได้จัดนะครับติดภารกิจก็จะจัดในช่วงของบ่ายสามหนังได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับขอบคุณครับที่ทางเล่นกิจติดตามมาฟังเลยก็รายงานตัวนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดิจิหนุ่มพร้อมด้วยฟังเพลงแบบยาวๆกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะตัดข่าวเป็นเพื่อชีวิตก็อะไรกันนะครับว่าเด่นไม่มีคนอยู่หน้าคอมไปแล้วสวัสดีจ้า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่หลงเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดยลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดยทุกเพลงคลื่นเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรามาพบปันเจอๆกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุด1วันเนาะเป็นยังไงกันบ้างกับช่วงเดือนนี้เดือนตุลานี่ก็อาจจะมีฝนมาประปรายนะครับมานักบางเบาบางนะครับนี่คือเป็นเรื่องเล่าของปกตินะครับรอเดือนพฤศจิกาธันวานั่นคือหน้าฝนของผักตายบ้านเราจริงๆนะครับต้องเตรียมรับมือกันในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนาะยังไงก็ช่วงนี้ดูแลระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยหลายคนเป็นไข้เจ็บไข้ไม่สบายนะครับต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงทุกคนตัวอาชีพชุกชมล่มทุกที่มั่นทุกภาคหลายนาทีการงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้านาอาพี่ๆน้องๆโปยามะปะกะถวดปอเท่าเมเท่ามะแกรวมไปถึงอาซิมาโซอาติอามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามะอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังทางออนไลน์ผ่านบ้านไม้เรดิโอด้วยทางนาปัดวิทยุด้วยนะครับทักทายทุกพื้นที่ทุกสถานที่พร้อมสร้างความสุขพร้อมสร้างความบันเทิงในวันนี้มาพร้อมโดยผู้ให้การสนับสนุนนะครับในชั่วโมงนี้กันโดยขี่ไก่ออกแพงตะดางออกงามเกษตรไทยลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่ลานจุยยางสะเดานะครับเลื่อนไม้หอมสะเดารวมไปถึงโรงแรมโมชินะครับปุ๋ยปานินทอง EM นามไซนะครับรวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับก่อนที่จะพูดกันถึงเรื่องราวของสิ่งดีๆช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับหรือขี้ไก่อบแห้งมักจากมูลไก่ไข่เทศเท 100% ไม่มีผสมสิ่งเจือปนตรางอกงามเกษตรไทยแรงอาหารจากธรรมชาติผ่านการมักเหมาะสมนะครับลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับปืดพ้นกินใบปืดพักทุกชนิดนะครับหรือปืดพ้นทางการเกษตรนะครับหมายดอกหมายประดับนี่ใช้ได้เม็ดเลยนะครับเป็นขี้ไก่เอาแพง 100% นะครับมันใช้ได้ไม่มีผสมสารใดๆเจือปนเนาะช่วยให้ผักโตไวใบเขียวหลักแข็งแรงผลผลิตดีรวมต้นด้วยการบำรุงดินให้สมบูรณ์ก่อนด้วยขี้ไก่หมักแห้งแท้ๆ 100% ตรางอกงามกะเศษไทยนะครับช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินช่วยปรับโครงสร้างดินหลวนซุยระบายน้ำได้ดีใช้งานง่ายครับพร้อมปลูกได้ทันทีดินดีปืดดีผลผลิตก็งอกงามนะครับสนใจสอบถามสั่งซื้อนะครับ0655152465 0655152465นะครับมีแบบถุง1กิโลและแบบกระสอบ20กิโลนะครับเนาะบอกว่ามาแนะนำนุ่มอารมณ์ดีสั่งซื้อแบบกระสอบใหญ่นะครับก็จะมีส่วนลดให้หัดใหญ่ส่งฟรีทุกพื้นที่นะครับตอนนี้เรามีส่งกันทุกวันนะครับส่งกันทุกวันเลยส่งทางไปรษณีย์นะครับเนาะบางคนก็สั่ง1ถุงบางคนก็สั่ง2ถุงถุง1กิโล2ถุงนะครับลองสั่งซื้อไปใช้กันก่อนนะครับอย่าเชื่อตามที่ผมได้กล่าวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าไม่งั้นออเดอร์ไม่มีการสั่งข้าวมาทุกวันนะครับมีการส่งทางไปรษณีย์ทุกวันเนาะนะครับวันนึงก็หลายออเดอร์เป็นลอยๆเลยนะครับลอยๆขึ้นบนเลยนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตรางอกงามเกษตรไทยครับฝากไว้ด้วยละกันเนาะ

ด้านกูดังอย่างมือสองหัดใหญ่มีอย่างไอเหลือกมือว่าเส้นนะครับมีรับประกันไอทุกเส้นเลยเรามีให้คุณได้เหลือกไม่ว่าจะเป็นยางรถซิปล้อรถพ่วงรถเทรลเลอร์รถเก๋งรถกระบะรถอีโก้ค่ะรวมไปถึงยางรถไฟฟ้าครบวงจรเลยนะครับเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกตำซีหล่อแม็กซ้อมหล่อแม็กนะครับรวมไปถึงยางรถ PCX คัดเกรดเราก็มีบริการครบวงจรนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงเปิดทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับแล้วก็ยังมีงานฟิล์มกระจกงานกลึงนะครับมีเปิดทุกวันนะครับมีนอกสถานที่ด้วยพิกัดนะครับสำนักงานใหญ่ฟังปั๊มปตท.ก่อนถึงมัสยิดกลางใครที่ขับผ่านซ้ายลพบุรีราเมศนะครับก็อยู่ฟังปั๊มปตท.ก่อนถึงมัสยิดกลางนี่คือลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่เฮียนิกลับประกันถูกเส้นกับ0831906703 0831906703นะครับมองง่ายยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นยางออฟโรดยางรถซิปล้อรถเก๋งรถกระบะรถไฟฟ้ามีครบจบที่นี่นะครับเรื่องของยางตรงที่ลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่ครับ

ลานยางจุ้ยสะเดานะครับหลับสื่อขี้ยางยางโกนตัวยางมากยางแหงยางราคาสูงกิโลจังตรงสื่อซับใจเงินทันทีทํามานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาคันชัยโทรสอบถามได้ที่เบอร์07-4-60-499 07-4-60-499หรือ098-822-4222 098-822-4222สำหรับใครที่มองหาที่หลับเสือขี้ยางยางก่อนตัวยางมัดยางแห้งราคาสูงก็ต้องที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนมรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนมรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหาจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเพื่อความบันเทิงกว้างเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเพื่อความสนุกสนานกว้างเพื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วก่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกทานสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

Khởi máy. เราอยู่ของเราเงียบๆทำงานของเราไปจะดันมีคนชอบมาวุ่นวายกับชีวิตเราพอขยันหน่อยก็หาว่าเด่นพอเงียบหน่อยก็เอาไปนินทาสุดท้ายแล้วที่ทำงานมันเหนื่อยเพราะคนมากกว่างานอีก

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

พวกเองกำลังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมกำลังคิดว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมอยู่หรือเปล่าฟังลุงนะฟังคำของคนแก่อย่างลุงให้จบบางคนเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองแต่คนอย่างพวกเราต้องสู้ตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุข

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

มัยที่มนุษยชาติห่างไกลจากหัวใจของตัวเองมากที่สุดวิถีของความเจริญก็ต้องเปลี่ยนไป AI อาจจะแทนที่บางสิ่งบางอย่างของมนุษยชาติได้มากมายก็จริง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

พี่น้องครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับเมื่อนี้

ลองบึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทีมเรื่องขีดที่ออกไปทีมความอยากได้อยากมีทีมที่ที่มานะแล้วเจ้าสิหัวความสุขที่แท้จริง

0: ว่าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: NB กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643911

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูมินาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: นมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01:06 1895 59